สักกุติโกละมาลังติบริมาเดปันยังมันดาดาบดันมาเดเตนซีนายเบดันละปันยังอเดปันยังมันเดสักกุติโกบาบาโอคารุมาสักกีนันดา

ันบ้านนักก็เอี่ยวมันเดสวรรค์ตัวเอ็ดตัวมันเดก็อีโยลาวาอนาคนตันมันเดมันเดสกียนลาโมดิบัปิสายโยใจบานามาบัดันยุลิปุตรีมังอาอัมโบโลนัญวามบีมังอาญวามบีอนาตลาตาหตตะลาลุเกจัมมันเดอัมโบบาอิตุกัตโตบัดันโยยุลิปุตรียุ

ว่านาอังเกเลียวปุโลสะยะเกเตเลียวมาเบียตะกาเบดิบัตตังกายูเลียวอะเบกันสัมไปกาดังเลียวมันยาดิปังูลุงการาการาบะอิตุสิจารามันเดดาอุลุญโยมันดางะกัตโตจวยตุโอเนนะกันดวงยูลีนาไอจานยูลีบาลาเลลาเลยโมกิตโตนะมันชาลิมันเดมันดางะกัตโตจวยตุบารังเกบาดันดิริญโยโยไลญโยบุเรนิสราตโตโยยูลีปุตรีกัตตัมเปมัยญโย